0: 我走啊。哎，人。
1: 拉拉奥巴走。
0: 走了喂。
1: 呀，不等我。
0: 那个，不是把马兵。
1: 哎呀，说不得。
0: 我得把你干嘛去？
1: 你把你咕噜。
0: ไปกินแมลูกี้งอป
1: อดิน
0: ไปกินแมลูกี้งอปอไปกูรัตมาดังกาเวยี่การปุ้ยกับปี
1: ลุ
0: บรกายเจ
1: ปีเจตวิ
0: ปวดแน่นตันฟุ้งซีเนทีวีทีวีอุดมปามุกอย่างงูเลยเนี่ยปลายนี่กูกิเชงแนมแนมนี่กูมึงเคยเนี่ยแอนตันรูบัดรันตังซิงกิโรกรอแอนตันซาบุราปฏิการตบหัดินัดเกะกูรอเชงตะมาดังดูงอตันดูiku pun duwe bagian dhewe-dhewe. Tho sing balung nguleting kulit panjenengan nek bangsa Jawa mantra kula. Kaya ta nek dibujur ra rukun kula. Rupa kaya kentongan ngono nganggo. Eh, Narayana. Pun kula wonten dawuh Kang Mas. Dereja aku bakal kepengin ketemu Kawali Rawati tak boyonge kundur marang Praja Mandara kok. Niki, monggo Kang Mas.